0: ด่วนยังไงว่าล้นในนักล็อกนะไอเอ็มวันนี้ตัวว่าเลยนุนักลายบุ๋มไม่ยันเรื่องดูกันไงจะวัดตัวว่าล้อโ
1: ย่บุ๊กมาหน้ามือ You're listening to Yolmo Radio They are big 8.9 FM